ตังเขาหนุเราดีก็ไม่ไหวเรนุนีนากระปากว่องไม่ลุทันเท่าไรไม่เขาเอ็มดิปุยทุยลูกรานักควรเขาเรส่วนใหม่ลูบังบีเขากระกินน่ะลิ้วบ้าไม่ปวนเรตระส่วนไม่รู้หนุเราดีก็ไม่รู้ตะไต้หนุนีนากระปากว่องไม่นั้นเลยฮิดักส่วนไกลร้องเขาเลยอหวมกะลันกังปูอคูนาปิงกี้เรียงลูกลูปานลูไกถุยใหม่ลันบีลูจินเล็กลันควรลงเป้าเนียมกระนำดินกะลันจงลูอคันนี้กะไกขุดไม่ไหว

กระตังตะเขาเบนจามินเผ่าใหม่กระนาควรเคเรเกตที่นางรำปวงเตรีตุสันเทาตะไมลุทันหนุลอดติคอไม่รู้ตะไตหนุนีนกระเป๋าก็มีนนเรไกคู่ไกล้วงเคเรนะอจินลันกังลูจุนไกอังาลูคณีสนาสนาคำไม่ร่างความไกล้วงเคเรไกไม่รู้คำปุยท่านปุยคณีกระเป๋าไม่ก้อย

กระทังตะเขาลันกุนไทยคันนี้ถุยไม่กันในควันใครอลุงกิมไก่มาเกยจนสนเทาได้ไหมลูทันดูหลอนตะดิคอไม่รู้แต่ไต้หนุนเองตะกระปะกองมือนั้นเรส่วนรำไก่ล้วงใครลันรีหลงกะใหม่เอาหอมกะใหม่ทนง่ำเหลียวคันนี้กระไก่ขดไม่ไหว

นูลกันเทเอ็มดิปุยทุยลูเบนจามินพาวไมลันกุนไทยคันนี้ถุยไมกันิวควนคอรีมาเคนมาเคนตั้มป้าไมนุนีนักปะกวางไมลูทันอากาศฟานีอิมฟาลเต่าติ้งจินตะคงปุ่มไม่ได้จุยไก่มีไทยไลน์นะอาศัยกันทั่วกบุยเมตาลำตั้มป้าไมมีดักเริงงานเราเทตาลำกิ้งระบ้าไม่กวยใส่กันทั้งมังไงกระสับดีคอ

0: 可能没得不过的，把大爷再看不着。一边妈，面子，大不了内部。
1: 大爷，大爷妈。
2: 姨妈，阿姨们弄他把银行卡来留下了吧？
0: 阿俺的该是开一边妈，
2: 阿俺的姨妈那不开。
0: 哦，下午的不，该该弄大爷去不？刚到不着咯。该养天的错了给还吧？
2: 养天的错不不的那点的，一些的不够了了不的。
0: 看着你妈那倒的些。ดักเตอร์ก็ยิงกระเบื้องจัดดูไอ้ชุนเนี่ยปากตาบ้าก็หลากี่ตัวกันเนี่ยไอ้กี่ยาสิบปะดูเขารักแต่ละหลากเพิ่งกำเดินมาเนี่ยเพียสบุกตะปุ้งใส่ใส่เลยได้เวียมะ
2: ใส่แล้วบันเนี่ยใส่แล้วบันเนี่ยเออเรามึงจะสั่งสิตาสาวว่า
3: อ
2: ีมาไหล
3: ฮะอีมาหลากปีแต่นะอีมากี่จานงก็ใครนู้ตรงเนี่ย
0: ยาเรียยาเรียยาเร
2: ียเออมาสิสิจะพามุส
0: ก็ได้แต่โน่ช่วยหายดูบ่ยังไงเน
3: ี่ยนวดปากกันเตรียมไว้ตัวริตรสอดีตนี่ได้มาสวัยเด้
0: อีปุ่งว่าเพียสบุกตัดดีเนี่ยปุ่งใส่ใส่เลย
3: ถ้าเกิดจะนิ่งกระปุ่นก็ชุนตบตบชิดเนี
0: ่ยโอ้ยทั้งบ้ามาอีสรุปตัวดีเลยเตรียมมาหน้าเรียดนะคุณเย่ตัวดีเตรียมกลับจากแล้วนั่งกี่สิบบ
2: ่ปุระเตรียมปุ่บดีนะเตียด
0: าเอ้ยอันนั้นอะไรมันนี่ดา
3: ว่าพ่อกูงางบัดยาดรับนี่มาไอ้ไอ
2: ้ไอ้นั่นมังหันงายเตะสะทุบปีกินโอ้สะทุบปีกินวันนั้นหายใจบันเนี่ยบ่นั่งนึกกันอินก็ตาบีขีดบันเนี่ยบ่เฮาสิที่พัฒน์เรียดนะเฮาสิพัฒน์เรียบ่ฮึมามาไอ้นี่นะดูกาบุจางหิงจ้าบีมาละดนะ
3: ปุระเฮาเฮ่มาชิดินปี
0: พี่บ้ามีเยาว์ละบ่พ่อบ่ยูอาร์ชานะพี่ขันลีบละสาวบ่อาเซียงบ่มาหายกูอะดูบันเนี่ยไอ้ทับตักเก
3: อีมาไอ้จีจูอาร์จียามนพามจะบันเนี่ยดูน่าตีมักแก่จ้ากันเด็บมาละตรีมาจีจูกริมกาบาขุดชูสรูกายบาอีเจชูมามาเฮจวานั่งปุ่นชิกิวัยไงเนี่ยปีนี้มันดีกว่าบิดาไอไอจีนานมาไกลเนี่ยไอจีนานมาไกลตุ้มมือบ้านนี่ไอ้ดูนาราคีตัวดุตุนี่ไอ้จีมีกับตัวเองมีกับตัวเองอีมาโอตูริชูระกันโนเลบิโอไอ้ไอ้หิงเนี่ยนะบุคนเจริญกันมา
0: อะดูนะบุยารัตรอขลุขลุนั่งนับปามเลยบัดนี้งั้นสิมักนับไปฮัลด์เนี่ยไรเห็นเกะจวารดินี่ยาดเรกุสาวบ้า
3: จวารายบุตุปันบีรานุอีมาไอ้กับไอ้ข้าเจริญไอ้กาเจเร่มาจูกรินกาปะกุจุตีปะอีมึงได้มาปานตัวปะงามดัตนะว้านะมาตำเลี้ยลีบสิจวารจวารนะฮาร์ดเดดีโก้ขันลูกบัดโอ้ตู้เรศอบิงกันเลยไอ้โอ้ตู้เรศอบิงกันเลย
2: ตกสินนะบดีนั่นเทกว่าตาสาวบ้านังกิเสีย
3: ก็ได้แต่ที่ตกสินนะตัวนี้เป็นจ้านั่นจวายช่วยสิ่งที่ลอยหัวเด็ดนะมาปานตัวกูบอกว่าไอ้ใครกี่พมุนจิตะตุ้มหิปะเลยสิเฮจวานนั่นจิปะระยามนั่นเดียอินะปามจะบันิโกนังสิ
2: อิส
3: อะดูปุ๊ชิกิโอนะบิดายบิดายปีละบันิโกเฮจวาน
2: เอามันตัว
0: พาเร่พาเร่นั่นเนี่ยนุปาทุกมาหิงนะบวนารอก็ได้ดีเนี่ยตาวันนุกโว
2: ่
0: เราสูบีระเกะตุกานามาสูบีระเกะยาระบันตร
2: อมารุนทุกเดซาลมาสินุปัสสิบุยาริกุขายุกิตรเกนามุนนารุนทุกทรบรอริมิม
3: ยาเจรีอิชาเรยาเจรีบ้าน
0: ั่งกิสวรสิดีเมียมจานะคนบีเรียดนะเจ้าบ้าอดูดีเนี่ยพัดเด็กโว
3: ่พัดตบรวยมา
0: เจ้าบ้า
2: ไม่ใช่